0: ันเต้ดีดีดีรู้ไหม
1: เอานะ
2: Anak kita mengerti, keatur penglikun pajalalut. Namun kubah kita nak?

เดียวดิคาปิดดิซิบูบินทุลูบากวงมิรีเงาสมัวคาวาคาวาไลน์เนี่ยกันเอาเลยดิรินทายกับบัพสันโตย์ยังดินี่ก็จะคันมูปนรังค์สิลากีบักาวลเงาพงาวังตาสุลิตเนี่ยแคทรีนบูมาอันตัวโตก็จะทาวโทรศัพท์เงาไก่สัมบันอันตุตวงบักคุสวง1986คุสวง662คุสวงทาวกะเงาไก่ฟิโอน่าลิซานาตกวงบักคุสวง1-1-0-4-7-5-64 ya. Jadinya ko sekedari pesan berat ya ke bisik dicima kami bawa FM. Harap ke semua pesannya tadi terang didinga. Kelebih lagi kita ke dituju ke pesan nyali hari itu.